0: khát, rùm cho mũi cam áp bát xa mạc cống, a chi bạc cám, bà nhạc vón, nâng bộ cồn mùa chùm nuôn, đại mê tầm nẹ tầm nôn xa hạ bà tì bạc cá, nâng phạm đô cho mùi xa hạ rọt ảm rách nâng ốt trà lì. Nâng khăn bà hà xa nì bát, tầm náng bàn về tầm lái lật tập hôl xa cam áp hiếp khăn đông rìa bê gật lón, bà rùm cho mùi nu, có bị phía xa ông bì tử đáo nâng phê ra cách xâm khăn xâm khăn xâm rạp ảnh ạ thamay. Khăn ông đầm nạ cá bì bòn bà phê báy bì bòn bà phê prám, bà đang ông cá xa mà cốm bật tập hiếp nơ khách ảnh giáng, mên xa ca mập hiếp dạ xa đang dịch trơn, ruộm chậm náy bà rì bà xa tập hiếp ca nghĩa ca tốt bà chì chuẩn. Lịch thá lô cư ca mập vị thế chi bộ hiếp xa cùm sọc xa đồ chía, bà đón ông nói đòn cửa xa đôi thạo bị cá sơ rốt rộp rối lên đồng. Sẽ cảm ơn hiếp tiền đi, mình trầm tá mên ở à thật này mình được sở thó chàng chìa chữ bật đọc tế. Thêm tén ruộm chậm nát, bà càng xa mạc kỳ hiếp bật tập hiếp, rồi viên bà chìa chôn Việt Nam, nâng mật phép on trả chết phòng đài. Khi nông bề nụ, có chìa bà bà thôn thiên kháng kéo, đập bấy bà bà đò ca ạ phí vót sẽ tập cách sẵn cốm khi nông mũ lật hàn. Chiên chôn ả nát สมาคมเนียนนี้บานกำหนดแท้บัตรกาเลิกกับโป้ประเสริฐเพียบกาตูดประจีจวนสำหรับตามสมารถได้สราจรเล็กดอกปีระบบขณะเลขาทราบจอบเติร์นนั่งตะเบาก้าอภิวัตรรวมระบบคาดอังยังสำคัญคือปังรึงนึ่งปังริกตำแหน่งตำน้องมดตะเพียบจมูกไตกู้สหรัฐอเมริกนึ่งออสเตรเลียบังการสหก้าจมูกสถาบันกาตูดนึ่งองก้าออนตระจีดขนมปิซายเศรษฐกิจกัวปะทออับร้มตบตอลนึ่งกาบำไรบำรุ่นอากาศสถิตนั่งจีบุพเพสักสั้นสังกมสมาคมเนียนี้กับบ้านตะโกดาวเกียโกทวิกาประมาณมวยป้อนเด็ดดองจะเรียงรอยฉน้ำดับใบอาดวัดกับบอบิทีมนุษย์สะท้อนนั่งสังกมจีบิไซคือกระโปรงตึกอาร์ตจุดระบอดเดซากาพลาโดมันตะเพียบจีประจำอภิวัตองกาสมาคมนั่งบรรจุสมาจิตทำไมตึนต้มเมืองนู้จะบริญคลังกลางเงี้ยปอร์เบียนกาตูดสอบสายรูปเพียบอังแยงตอบจอบตำแหน่งตำโดงอันดีกจวนนั่งจำรุ่งสกามาเพียบปีเดียวปัดดอกปัดด้าวิจิจิเวกบากาการเงี้ยสำหรับอยู่จนนั่งสะสานุสาโดยสมาระได้ประจีทับปัตไตตัวเขาเต้านั่งไอกระเพียบขบวนมหาสนิบาตบานสำหรับสำรวลบอชนอตเจริญคณะกรรมติการวมเบียนสมาชิกประบวนรูปนั่งคณะกรรมติการตรวจปีนัดรวมเบียนสมาชิกใบรูปสำหรับองค์การสมาคมในมุ้ยถมวยโลกเวียงไทยเวียงบานเจอตั้งเจียประเทศสมาคมมตเพียบเวียดนามอเมริกเลิกตีมุ้ยอนัตปีปอนมาเพย์ประมุ่ยปีปอนสามสับป่วยโลกดาวทันหัวบ้านเจอตั้งเจียประเทศสมาคมมัตเพียบเวียดนามโอจราลีเลิกติดมุ้ยอนัตปีปอนมาเพย์ประมุ่ยปีปอนสามสับป่วยปฏิกานี้บ้านกูบันเจ็กปีจุ่มเฮียนอภิวัตไหมขนมกาเฮียกาตูดประจีจนระบบแข็งแย้งปรวมจมวยนู้บันเจ็กปีตุนตีตอบจอบระบบองกาสมาคมมัตเพียบขนมยูแกสมัยสมหรณ์กัมออนตราจีดยางซีจับเรา
1: thì chỗ này mà chúng tôi sẽ hy vọng
0: là dạng ná đập bay nè bề hàng mốc sập rạch bán lên tập hồ của chuyện tiết ta mà dạng anh ấy kịch chốn dân từ nòm cổ cá cô nội dụ bài đồ bọc bác cô đồ chía sập tập hồ để sập rạch bán cứ dân nhóm bàn bụng rứng nâng riệp chóm mùa hà sản định bát on cá sập mạc cùng bình tập hiếp đôi bàn thơ được chứ này bàn chìa dân nhóm sức hùng thá bà đà sập mạc cùng nâng thơ sạc ca mập hiếp bàn là ó.การสำหรับสำรวจระเวียงองการสมาคมสบายบานจุกใจเหลือนี้นั่งบัดต่อบังเกิดมูลฐานกระดอกสำคัญมุ้ยสำหรับขัดอังแยงปุ่งดิ้งกับล้างการตูดประจีจนแมนประเสริฐเพียบรวมจำนวนก่อสร้างปริยากาสันติเพียบสเทระเพียบนั่งจำนวนการอภิวัตโดยเจริญเพียบขนมตำหนักการทำไมพลัดทำไมสามกีเพียบนั่งสมาหรณกรรมนู่คือจีสมาระได้ได้องการสมาคมบัดเพียบขัดอังแยงกับปงชัวเต๋อร่วมจำนายน้อมรูปเพียบเมตพุ่มเตลเลชาอันตรายจิต